0: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสวัสดีครับผมจะติดต่อเรียนมาครับ
1: Esta autorizado el cruce de pista aquí en India Tango. 1772 despegó a los 11 minutos, hasta 50 el ascenso y con Baires en 25.6.
2: 50 el ascenso en 25.6, gracias, buen día, 1772.